สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนอิหร่านว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและกดดันให้อิหร่านยอมอ่อนข้อเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามนายทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าสำหรับอิหร่านเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและพวกเขาควรจะรีบดำเนินการโดยด่วนไม่งั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐอ้างคำพูดของนายทรัมป์ที่กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าเราต้องการทำข้อตกลงพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการพวกเขาจะต้องไปถึงจุดนั้นไม่งั้นจะโดนโจมตีอย่างหนักนอกจากนี้ Axios ยังอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าคาดว่าทรัมป์จะเรียกประชุมทีมความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในห้องสถานการณ์ในวันอังคารที่19เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางทหารสำนักข่าวฟาสซึ่งมองกันว่าใกล้ชิดทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่17ว่าฝ่ายสหรัฐได้เสนอเงื่อนไข5ข้อเพื่อตอบโต้ข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเรียกร้องให้ยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะในเลบานอนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามและรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวดังกล่าวรายงานว่าด้านสหรัฐได้ประกาศเงื่อนไข5ข้อได้แก่ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆไม่ปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านการโอนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้ว400กิโลกรัมจากอิหร่านไปยังสหรัฐอนุญาตให้สถานที่ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านใช้งานได้เพียงกลุ่มเดียวและยุติสงครามทางการกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพวกเขาประกาศว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและว่าไฟไหม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสำคัญของโรงไฟฟ้าและทุกส่วนของโรงไฟฟ้ายังคงทำงานตามปกติมีรายงานว่าไม่มีผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยทางกัมมันตรังสีตำรวจญี่ปุ่นจับกุมคู่สามีภรรยาช่วงวัย20ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการบุกทำร้ายครอบครัวหนึ่งจนถึงชีวิตในจังหวัดทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้จำนวนผู้ถูกจับกุมเพิ่มเป็น6คนเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีบุคคลอื่นอย่างน้อย1คนที่ออกคำสั่งกับผู้ต้องสงสัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมมีคนร้ายหลายคนบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนกาวะจังหวัดโทจิงิหญิงชราวัย69ปีถูกแทงเสียชีวิตส่วนลูกชายวัยผู้ใหญ่2คนได้รับบาดเจ็บเมื่อกลับถึงบ้านหลังทำงานในสวน

ตำรวจได้จับกุมนางทาเกมาเอะมิยุอายุ25ปีในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่17เธอมาจากจังหวัดคานางาวะใกล้กับกรุงโตเกียวนายทาเกมาเอะไคโตะอายุ28ปีสามีของเธอถูกจับกุมที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันโดยเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศตำรวจเชื่อว่ากลุ่มอาชญากรนิรนามและไม่คงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ทางการเรียกกลุ่มเช่นนี้ว่าโทกุริวกลุ่มอาชญากรประเภทนี้ใช้โซเชียลมีเดียในการสรรหาผู้ก่อเหตุนักเรียนมัธยมปลายอายุ16ปี4คนจากจังหวัดคานางาวะถูกจับกลุ่มในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ

คาดว่าการเจรจาเพื่อจัดทำเอกสารสุดท้ายในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์จะเผชิญกับอุปสรรคมากมายขณะที่ที่ประชุมเข้าสู่สัปดาห์ที่4และเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วการประชุมทบทวนของภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันว่า NPT ได้เปิดฉากขึ้นณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่27เมษายนผู้เข้าร่วมประชุมกำลังร่วมกันจัดทำเอกสารสุดท้ายโดยอิงจากร่างเอกสารที่นำเสนอเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมในระหว่างการหารือประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แสดงความไม่พอใจที่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาปลดอาวุธตามที่สนธิสัญญา NPT กำหนดไว้ความไม่พอใจส่วนหนึ่งเกิดจากการหมดอายุของสนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ New Start เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาปลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียร่างแรกเริ่มของเอกสารสุดท้ายระบุว่าที่ประชุมรับทราบถึงความกังวลใหญ่หลวงที่เกิดจากการโจมตีสถานที่ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ร่างฉบับวันพุธที่13กลับตัดส่วนดังกล่าวออกไปทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากอิหร่านอีกประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือถ้อยคำที่ใช้ในการรับรองความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ซาปอริเชียในยูเครนท่ามกลางการรุกรานของรัสเซียประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันได้เรียกร้องให้สหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันต่อไปการเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวชี้ว่าสหรัฐอาจใช้เรื่องนี้ในฐานะเครื่องมือต่อรองที่ดีมากในการเจรจากับจีนผู้นำไต้หวันได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าจีนกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารใกล้กับไต้หวันเขาชี้ว่าจีนเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายไล่เน้นย้ำว่าประชาชนชาวไต้หวันต้องการปกป้องสถานะที่เป็นอยู่และประเด็นที่เรียกกันว่าการเป็นเอกราชของไต้หวันนั้นไม่มีอยู่จริงเขากล่าวว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนายทรัมป์กล่าวถึงเครื่องมือต่อรองในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่15หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนจีนโดยเขาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนครั้งนี้ชาย2คนถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลิงแสมตัวหนึ่งที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งใกล้กรุงโตเกียวพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพันช์คุงลิงน้อยที่โด่งดังเป็นอย่างมากรีจานายเดซันและนิวจาบารีดูอันถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมทั้งคู่เป็นพลเมืองสหรัฐและมีอายุอยู่ในช่วงวัย20ปีตำรวจกล่าวว่าเดซันปีนข้ามรั้วสูงประมาณ 1.5 เมตรและเข้าไปในที่อยู่อาศัยของพันช์คุงที่สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะในจังหวัดชิบะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พวกเขากล่าวว่าเดซันสวมชุดแฟนซีและดูอันกำลังใช้กล้องบันทึกภาพจากด้านนอกรั้วเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเดซันปฏิเสธที่จะตอบคำถามในขณะที่ดูอันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าคาวบี้เตรียมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็นสีขาวดำเหรียญที่ถูกโยนลงบ่อน้ำใกล้ภูเขาฟูจิเพื่อขอพรกำลังทำลายความงดงามของทิวทัศน์และวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันอาการชั้นประหยัดสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโตเกียว

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมระหว่างการประชุมของรัฐ

บาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น2พรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบและจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบผู้นำญี่ปุ่นได้ขอให้ทั้งสองพรรคจัดทำมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเจ้าหน้าที่พรรคที่รับผิดชอบประเด็นนี้กำลังวางแผนจะร่างมาตรการในเร็วๆนี้เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซให้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการบริหารพรรค LDP ได้กล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเพดานราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินต่อลิตรทั่วประเทศไว้ที่ประมาณ170เยนหรือราว35บาทเขาชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวและจำเป็นต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดหาน้ำมันดิบมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงค่าขนส่งคาดว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงมุมมองดังกล่าวไปด้วยพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหารือแนวทางเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและขนาดของมาตรการดังกล่าวญี่ปุ่นได้ขอให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ช่วยรักษาระดับการจัดหาน้ำมันดิบขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามกระจายแหล่งพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้พบกับนายมาโรวีเอร่ารัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมโดยเขาได้เน้นย้ำความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไปด้านนายวีเอร่ากล่าวว่าการค้าระหว่างสองชาติควรกลับไปสู่ระดับสูงดังเช่นในอดีตท่ามกลางสถานการณ์ในอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งเดิมญี่ปุ่นจึงกำลังมองหาเส้นทางการขนส่งที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าได้จัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนไว้แล้ววันละ 1,650,000 บาร์เรลหรือมากกว่าร้อยละ70ของระดับเมื่อปีที่แล้วบราซิลซึ่งเมื่อปี2567เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ9ของโลกมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากช่องแคบฮอร์มูซยังคงถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยแต่ปัจจุบันแทบไม่ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมว่าเขาได้ตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่19ออกไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผมเลื่อนเรื่องนี้ออกไปสักพักหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่ก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะเราได้หารือครั้งใหญ่กับอิหร่านและเราจะรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเขากล่าวว่าผู้นำของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตและประเทศอื่นๆขอให้เขาเลื่อนการโจมตีออกไป2หรือ3วันเขากล่าวด้วยว่าหากสหรัฐสามารถทำข้อตกลงที่ไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เราก็จะพอใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ว่าเขาได้บอกให้ผู้นำกองทัพเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอแก้ไขจากสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วอิหร่านได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ดูเหมือนอิหร่านไม่ยอมผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซIRIB สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานใหม่ของอิหร่านที่ดูแลช่องแคบนี้ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้ว IRIB รายงานว่าเรือต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียก่อนใช้เส้นทางเดินเรือนี้และการผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย
พร้อมรายงานว่ามีเรือกำลังรอการอนุญาต 1,500 ลำประธานาธิบดีมัสอูดเปเซกิยานของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนและย้ำว่าอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐในเชิงบวกแต่จะไม่ประนีประนอมเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้นำอิหร่านได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านจะเข้าสู่การเจรจาอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมุ่งรักษาสิทธิของประชาชนและจะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆเขากล่าวว่าจะพยายามเต็มที่อย่างมีเหตุผลเพื่อรับใช้ประชาชนและจะปกป้องผลประโยชน์และเกียรติของอิหร่านนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่18ว่านายทรัมป์เป็นผู้กำหนดเส้นตายสำหรับการโจมตีทางทหารเองแต่ยกเลิกไปแล้วและว่านายทรัมป์มีความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะสามารถบังคับให้ประชาชนและทางการอิหร่านยอมจำนนได้เรซาอีเขียนด้วยว่ากองทัพอันทรงพลังของอิหร่านและกำปั้นของประชาชนผู้ยิ่งใหญ่จะบีบให้สหรัฐต้องถอยทัพและยอมจำนนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนจากการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก BBC รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า390คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการยืนยันการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าว AP อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คองโกคนหนึ่งว่าแพทย์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการยืนยันในจังหวัดนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนในประเทศยูกันดาที่อยู่ติดกันโดยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่างๆกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโรคอีโบลาหรือไม่เขาตอบว่าเขากังวลอย่างแน่นอนพร้อมเสริมว่าถึงแม้ขณะนี้การระบาดจะจำกัดอยู่เฉพาะในแอฟริกาแต่ก็เคยแพร่ออกมานอกพื้นที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมระหว่างการประชุมของรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น2พรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบและจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบผู้นำญี่ปุ่นได้ขอให้ทั้งสองพรรคจัดทำมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเจ้าหน้าที่พรรคที่รับผิดชอบประเด็นนี้กำลังวางแผนจะร่างมาตรการในเร็วๆนี้เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซให้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการบริหารพรรค LDP ได้กล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเพดานราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินต่อลิตรทั่วประเทศไว้ที่ประมาณ170เยนหรือราว35บาทเขาชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวและจำเป็นต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดหาน้ำมันดิบมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงค่าขนส่งคาดว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงมุมมองดังกล่าวไปด้วยพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหารือแนวทางเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและขนาดของมาตรการดังกล่าวญี่ปุ่นได้ขอให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ช่วยรักษาระดับการจัดหาน้ำมันดิบขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามกระจายแหล่งพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้พบกับนายมาโรวีเอรารัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมโดยเขาได้เน้นย้ำความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไปด้านนายวีเอรากล่าวว่าการค้าระหว่างสองชาติควรกลับไปสู่ระดับสูงดังเช่นในอดีตท่ามกลางสถานการณ์ในอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งเดิมญี่ปุ่นจึงกำลังมองหาเส้นทางการขนส่งที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าได้จัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนไว้แล้ววันละ 1,650,000 บาร์เรลหรือมากกว่าร้อยละ70ของระดับเมื่อปีที่แล้วบราซิลซึ่งเมื่อปี2567เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ9ของโลกมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยแต่ปัจจุบันแทบไม่ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมว่าเขาได้ตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่19ออกไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผมเลื่อนเรื่องนี้ออกไปสักพักหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่ก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะเราได้หารือครั้งใหญ่กับอิหร่านและเราจะรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเขากล่าวว่าผู้นำของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตและประเทศอื่นๆขอให้เขาเลื่อนการโจมตีออกไป2หรือ3วันเขากล่าวด้วยว่าหากสหรัฐสามารถทำข้อตกลงที่ไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เราก็จะพอใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ว่าเขาได้บอกให้ผู้นำกองทัพเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอแก้ไขจากสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้ว อิหร่านได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ดูเหมือนอิหร่านไม่ยอมผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซIRIB สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานใหม่ของอิหร่านที่ดูแลช่องแคบนี้ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้ว IRIB รายงานว่าเรือต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียก่อนใช้เส้นทางเดินเรือนี้และการผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายพร้อมรายงานว่ามีเรือกำลังรอการอนุญาต 1,500 ลำประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนและย้ำว่าอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐในเชิงบวกแต่จะไม่ประนีประนอมเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้นำอิหร่านได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านจะเข้าสู่การเจรจาอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมุ่งรักษาสิทธิของประชาชนและจะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆเขากล่าวว่าจะพยายามเต็มที่อย่างมีเหตุผลเพื่อรับใช้ประชาชนและจะปกป้องผลประโยชน์และเกียรติของอิหร่านนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่18ว่านายทรัมป์เป็นผู้กำหนดเส้นตายสำหรับการโจมตีทางทหารเองแต่ยกเลิกไปแล้วและว่านายทรัมป์มีความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะสามารถบังคับให้ประชาชนและทางการอิหร่านยอมจำนนได้เรซาอีเขียนด้วยว่ากองทัพอันทรงพลังของอิหร่านและกำปั้นของประชาชนผู้ยิ่งใหญ่จะบีบให้สหรัฐต้องถอยทัพและยอมจำนนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนจากการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก BBC รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า390คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการยืนยันการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าว AP อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คองโกคนหนึ่งว่าแพทย์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการยืนยันในจังหวัดนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนในประเทศยูกันดาที่อยู่ติดกันโดยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่างๆกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโรคอีโบลาหรือไม่เขาตอบว่าเขากังวลอย่างแน่นอนพร้อมเสริมว่าถึงแม้ขณะนี้การระบาดจะจำกัดอยู่เฉพาะในแอฟริกาแต่ก็เคยแพร่ออกมานอกพื้นที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo